0: ดเหนือกลางอาบสรี
1: เงี้ยคาดิอาสาปุนิเกปิดับดับปารวิดิดาดิ